กระตังเขาเอ็มโรจินากรานครขรุสวนได้ไม่รู้ลูบังบีเขาทวนนบัมนีไกเป้าตุนสวนเท่าไม่รู้ไม่รู้แต่ไต้หนุนเนี่ยกระปะว่างไม่นุนเลยตะแมงล่องเฮดควอเตอร์ขรุยลุหวยเลียววิคันเลียวลุนไกกาเลียวลันดุลเลียวโรมาเลียวไกริวเลียวไกงัมเลียวไดมันเลียวมาริยมลาไรเลียวกระจำไกเลียวคนนี้กระปะไม่ไหว